0: Highway turning over, engine 33, respond to a medical emergency, report of a traumatic injury, 587 South Meadows Parkway, Sprouts Farmers Market. We're going to be located in the parking lot, PD on scene code 4.
1: We're unrelated to your warrant service.
2: April.
3: Clear the sensor 920 for loss, looking to wrap from Mars to the release 70.
4: Victory.
5: Reno engine 4, clear returning.
0: Engine 4.
3: Comment.
4: South McCarran, South Virginia, Goodwill parking lot, verbal disturbance between a male and a female with a baby in a silver SUV or crossover. Goodwill, South McCarran, and South Virginia Street. 10-3, 6-2 Street, 10-8 from that, your discretion.
6: Clear, 5-3, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2,
4: 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2,
3: 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2,
4: 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2,
7: 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2,
8: 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2,
7: 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2,
8: 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2,
7: 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2,
0: 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2,